แล้วที่ตัวเมฆนี่ปิดตัวแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในยานอะไรไปอากิลิเราอากิลิสุวิลิกุมาตาลุลุวามะนิววัตติอีกก็จะคุยวันเหลียวเอาเวลาแล้วก็จะเขายิ่งไหนมากวัยนี่กินเอายาคาตานะมันอัดชีตรงเหวอัดชีตรงเหวตัวยิ่งปิดเรื่องนี้หมดเลยอาหารเยอะกันยังรู้มากเลยนี่กินเอาแค่ขาตาในอยู่แล้วอาทิตย์ต้องเอาตัวเอาเรื่อยมามากเลยนี่กินเอาแค่ขาตาแล้วแต่พี่หัวเราะเขาว่าแม่อุปลาก็อารมณ์ดุขกุลดุขกุลอันนี้ก็เตะกับตุ๊บเรียบติดอารมณ์พิจารณาตัวเราแต่เขาเห็นเป็นนักชี้ยักตัวมาเสียแต่ไอ้ก็อีเล็กว่าไงอีหัวมันเชื่อไหมว่าที่ตะก้อแคบที่ตุ้บบาสุดเลยผมว่าที่เงี้ยวมาตุ้บที่เงี้ยวลูกแต่ว่าคนเนี้ยจีเลี้ยวเข้ามาอยู่ไม่รู้ว่ากาไปเลี้ยวเข้ามาอยู่ไม่รู้ว่านักขยันหาตัวก็แค่นั้นสุดเลยไอ้ก็อีเล็กว่าไม่นักว่าที่หัวมันขดเชื่อไหมจ้ะแต่ตะก้อเวสุดว่าทุกทิศตัวมือเลี้ยงยาไอ้หิมาอยู่ทุกเชื่อเวียรู้ไหมเชื่อเวียดิถ้ากูว่าเชื่อใครรู้เวียจะตบหัวรอดยิ่งเจอเรื่องเชื่อเวียก็จะขับดูหน้าเขาที่ตาตัวดีกูอยากจะเรียกอีบิลดูอีบิลก็คือเชื่อเวียขยันอยากตาหาลูกเวียสุดยาเรียนแล้วไปก็จะกางดูอาแต่บอกว่าอุยกางลูกเวียจะที่เป็นเรื่องตัวลูกเชื่อเวียที่กูเดียกับตาเวียไว้อีดูอยู่ดิดูทุกส่วนดิอีบลาตุสเวียขยันเกี่ยวลูเวสุดไม่ตัวมาตาหาไม่อะไรลูสุดเดียอัดเท้ามึงอัดไว้รูปเท้าเวียตัวดิเอาด่าไปเท้าเวียไว้ตั้งอีบลาตีตุสเวียเฮ้ก็ไม่ต้องอัดว่าก็อย่าด่าไปอ่ะอย่าตั้งเลยมาคนเราดูอินเนียตัวเราดูนิ้วตกกันนี่ละอัดตัวเนี่ยเข้าล็อกมาตั้งแต่เมื่อกว่าตาตาเราดูที่กันเนี่ยกระตุ้นที่กว่าตกก็ออกไปเรียนเนี่ยเข้าล็อกมาแต่โอ้ว่าติดเอวล็อกแค่ไม่ยอมอุ้มลูกขักเขาตัวนี้จะมาเนี่ยปิงหงส์ให้จะมาเนาะปาลูกปิงหงส์เนาะปาลูกปิงไรยักษ์โตมาอุ้มลูกขักกุดอุบลไม่เต่าไม่ไอ้นายามอุ้มนุกอุ้มนัวกุลอุบลากุลีมากกว่าปีอายาวมาเหตุมันว่าไปไอ้นายสุแกเอาหัวโลกไปนามมานาเชลวานแต่เมื่อกว่ามันยักษ์กามิปิเลระยุปปิเลระจุรีนามมานาเชลวานอีลินเนี่ยมาตัวอยู่ให้มากกว่าแต่มาคนเราทักกาลุงนี่นุ่นักเกอร์แต่กาลุงนี่ถึงเปียกทรายงวยเรียวกาลุงอาสุดอีลินเนี่ยอยู่ยามาตัวเราบางทีเต้าตัวนายวัวเราไอ้ว่าเดเวลูซี่เดเวลูอยู่ที่กว่าตาตักกาลุงที่ตาตักตาเราลูกที่ตัวกาลุงเมียแต่มากกว่าอีหัวมาตามนายวีจักนักก็ถึงทำคนยังอยู่ในอิลินเนียที่วิ่งมาตัวแล้วเขาบอกว่าในสาขาลูกเชื่อว่าอิลินเนียแล้วก็เวลล็อกเขาบอกมาจะ

0: สายศิลาทสายสมิตมาแค่ฉันนั่งมิดตมาเนี่ยขัดเย็บศิลาวังอ่ะโรเบิร์ตกับวีโตมาเนลิตานาพิเวเลเลริยูตมาแค่ฉันนั่งมิดดานาแอดัมส์พิเวเลเลริติลูกุตสานีอับติกู
1: เอวบลูมีเฮตันนี่จับตัวยูลตัวบุตรเฮตันจับตัวยูยูกูบลูมีตักไปลูกตาขยักอันกักสนีอันกักสนีอันกางีนาลักสนีตมาเนี่ยคันนี้นักสนีดูกันยัดเส้นอยู่เลย